0: ามไม่ทันวิ่งจ้องหันจะทันน้ำหนัก
1: นางเมเซนลังบุ
2: บ้าลังท่ากูปุซีปารอกกับจากคริจกรตุมาพันกับปฏิเอตอุนโลเน
3: ่มุนห้าการเบียลุสุปิมารังบองเกนางเฮนโลจิซองดุนเจงละอ่านการเบียเคพันนางกะจิงฮอน
4: โมเปลเทกังตังลงเลยกังตังตานางพันนองนางนำปัจจังเวรนางนอนละอ่านคายพันกะเชเนกะฮโลแปนกะประโยคเทกะปอดสุรีสุรีฮิรจุเมนางปาปิโลนา

0: ละครึ่งใบ
1: สบายก่อนของใบหนึ่งนี่มึงอะมา
0: คุณดาวเนื้อซีดีจุบละ
1: นึกว่ามาข้าวหนึ่งชั้นเดียว
0: อันหนึ่งแจ็คอินดิชงแทร
1: ์ดีแล้วอะไรเนี่ยใช
0: ่บาบาเบลซิมเฮบีอินิอุนเอ็ดซาร์เอ็ดซาร์ซีบีเอ็กซ์ฟอร์วันฟอร์มายมาสเตอร์วันฟอร์มายแดมAnd one for my little boy who lives on the land. Kumbai.
1: Kumbai, neng ni munga ma?
0: Kumbai, neng ma mencuri di mana?
1: Neng ma, kalau nusandem?
0: Angdung sama kasih.
1: Telefon aisyah.

คงเบื่อเนี่ยไปไทยเอาว่าเกยเบื่อทราเราคงเบื่อไหนไปไทยอ่ะเมื่อเดิมพรูบีบารามบารใบไทยเอาว่าเกยโอขาเพื่อเมื่อข้างจังใบไทยอ่ะเมื่อเดิมพรูบีบารามบารใบไทยเอา